0: ตอนที่ตอนเด็กมันต้องรู้ความเสี่ยงล้านคนกับเงิน
1: Thank you.